0: างกรูนั้นลิ้มมันดังแต่ที่เห็นละเกอายา
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan, gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul puluh dua ngeduk, atang pukul telok lebih, pejin dahin keluk, men